สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผ่านมา3สัปดาห์แล้วหลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นประชาชนกว่า 3,000 คนยังคงพักอยู่ที่ศูนย์พักพิงขณะที่บางส่วนอาศัยอยู่ในรถยนต์หรือบ้านที่ได้รับความเสียหายแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงระดับ7ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่น

ณเวลา 14:00 นของวันจันทร์ที่17สิงหาคมยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่39คนรวมถึงผู้เสียชีวิตที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้แผ่นดินไหวได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน 31,951 หลังในจำนวนนี้ 1,449 หลังพังเสียหายทั้งหมดยังมีประชาชน 3,053 คนอยู่ในสถานที่70แห่งที่ได้รับการกำหนดให้เป็นศูนย์พักพิงการติดตามจำนวนผู้ที่ไปพักพิงสถานที่อื่นเป็นเรื่องยากทำให้เกิดความกังวลว่าการได้รับความช่วยเหลือที่ไม่เพียงพออาจนำไปสู่การเสียชีวิตเพิ่มเติมได้ทางการจังหวัดกำลังขอให้เทศบาลต่างๆรายงานสถานการณ์ของคนเหล่านั้นเพื่อที่ทางจังหวัดจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ขณะนี้บ้านเรือนประมาณ 7,380 หลังในเมืองอุกิเมืองยาสึชิโร่และเมืองฮิกาวะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดยังคงไม่มีน้ำประปาใช้แต่คาดว่าจะสามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้งภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าเขาได้เรียกเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบหลังญี่ปุ่นได้ประท้วงการเดินทางเยือนเมื่อไม่นานนี้ของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินไปยัง1ใน4เกาะที่รัสเซียควบคุมแต่ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์นายลาฟรอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมว่าถ้อยแถลงของญี่ปุ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีรัสเซียไม่สามารถเยือนดินแดนของรัสเซียได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะนี้ว่าดินแดนทางเหนือรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอของญี่ปุ่นได้ย้ำเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ว่าหมู่เกาะนี้เป็นดินแดนของญี่ปุ่นมาแต่เดิมโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศนายโมเตงิโทชิมิจุรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้เรียกนายนิโคไลโนสเรฟเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อยื่นประท้วงนายราฟรอฟกล่าวว่าญี่ปุ่นยังไม่ตอบรับการเรียกเข้าพบของเขาแต่แหล่งข่าวทางการทูตของญี่ปุ่นเปิดเผยกับ NHK ว่านายมูโตอากิระเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะตอบในวันอังคารที่18กำหนดเส้นตาย60วันสำหรับสหรัฐและอิหร่านในการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งกำลังจะสิ้นสุดลงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวโจมตีอิหร่านโดยกล่าวกับสื่อว่าเขาไม่รีบร้อนและไม่มีกำหนดเวลาผู้นำสหรัฐกล่าวข้างต้นระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Fox News เมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมเขายังได้เตือนโอมานเกี่ยวกับการเจรจาคู่ขนานกับอิหร่านเรื่องการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซโดยขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโอมานหากโอมานเข้ามาขัดขวางผู้นำสหรัฐยังอ้างว่าสหรัฐกำลังติดต่อสื่อสารกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านผ่านช่องทางลับแต่รายงานจากสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านขัดแย้งกับคำกล่าวนี้รายงานได้อ้างคำพูดของโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติที่ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการเจรจาโดยตรงและเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นจินตนาการของเขาสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านว่าอิหร่านอาจเปิดฉากโจมตีหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวภายในไม่กี่สัปดาห์เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเตือนว่าขณะนี้อิหร่านกำลังเปลี่ยนนโยบายจากการตั้งรับเป็นการรุกเต็มรูปแบบและพร้อมที่จะยกระดับความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซและขยายไปยังพื้นที่อื่นของภูมิภาคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าในคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือตอบรับคำเรียกร้องให้เจรจาของเขาในเชิงบวกในทรัมป์กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวระหว่างการพบกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆในส่วนของเกาหลีใต้นั้นในทรัมป์แสดงความไม่พอใจโดยกล่าวว่าเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐในเรื่องอิหร่านเขากล่าวว่าเคยบอกเกาหลีใต้ว่าสหรัฐกำลังปกป้องคุณจากคิมจองอึนพร้อมชี้ว่าเป็นเรื่องแปลกที่เกาหลีใต้ไม่ให้ความช่วยเหลือสหรัฐในปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน
เมื่อวันอาทิตย์ที่16นายทรัมป์กล่าวว่าการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างสิ้นเชิงต่อเกาหลีเหนือเขายังกล่าวอีกว่าได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมลดจำนวนลงอย่างมากสำหรับการฝึกซ้อมร่วมที่มีกำหนดเริ่มในวันจันทร์ที่17ผู้เข้าร่วมพิธีวันประกาศอิสรภาพของอินโดนีเซียได้ร่วมกันสวดอธิษฐานให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมประธานาธิบดีปราโบโวซูบิยันโตเรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันสวดอธิษฐานให้ผู้พลีชีพในการต่อสู้เพื่อเอกราชและให้ผู้ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วประเทศจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ยืนสงบนิ่งประมาณ2นาทีเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสเมื่อวันเสาร์ที่15ทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต68คนเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศระบุว่ามีแผ่นดินไหวตามมามากกว่า 1,500 ครั้งและคาดว่าการสั่นสะเทือนจะลดลงตามลำดับในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าประชาชนหลายพันคนจำต้องอพยพเนื่องจากบ้านเรือนพังทลายหรือได้รับความเสียหายขณะนี้กำลังมีความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาอาหารน้ำและสิ่งจำเป็นอื่นๆสำหรับผู้ประสบภัยให้เพียงพอเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมมีเรือของจีนลำหนึ่งดูเหมือนว่าจะทำการวิจัยในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโอกินาวาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากญี่ปุ่นสำนักงานรักษาความปลอดภัยทางทะเลแห่งญี่ปุ่นยังคงเฝ้าสังเกตการเรือลำดังกล่าวพร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติการสำรวจเจ้าหน้าที่สำนักงานกล่าวว่าเรือลาดตระเวนตรวจพบเรือของจีนลำหนึ่งหย่อนสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นลวดลงไปในทะเลห่างจากเกาะฮาเตรุมะ85กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้โดยตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเรือสำนักงานได้ส่งสัญญาณเตือนทางวิทยุว่าการสำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แต่เรือของจีนไม่ตอบสนองณเวลา 23:30 นของวันจันทร์ที่17เรือลำดังกล่าวยังคงอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่16ตรวจพบเรือจีนอีกลำหนึ่งที่ดูเหมือนว่ากำลังทำการวิจัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนอกชายฝั่งเกาะคุเมะเจ้าหน้าที่สำนักงานระบุว่าการตรวจพบครั้งแรกในปีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมและนับแต่นั้นมาก็มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นแล้ว11ครั้งจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทัพเกาหลีใต้เผยว่าการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีร่วมกับสหรัฐที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้จะถูกร่นระยะเวลาเข้ามาให้สิ้นสุดลงในวันศุกร์ที่21สิงหาคมตามคำเรียกร้องของสหรัฐการฝึกซ้อม Uchi Freedom Shield เริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่17การฝึกซ้อมนี้เดิมทีมีกำหนดดำเนินไปจนถึงวันที่27สิงหาคมเสนาธิการทหารร่วมของเกาหลีใต้ประกาศในวันพุธที่19ว่าการฝึกซ้อมนี้จะถูกลดระยะเวลาลงเกือบครึ่งหนึ่งการฝึกซ้อมนี้จัดขึ้นเพื่อให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายบนคาบสมุทรเกาหลีเสนาธิการทหารร่วมกล่าวได้ว่าบางส่วนของการซ้อมรบภาคสนามจะถูกลดขนาดลงพวกเขากล่าวว่าทั้งสองฝ่ายกำลังหารือกันเรื่องนี้การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่16ที่ผ่านมาให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ลงอย่างมากในทรัมป์กล่าวว่าการซ้อมรบเหล่านี้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างยิ่งไปสู่เกาหลีเหนือสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าการฝึกซ้อมที่จำลองสถานการณ์ที่เป็นการโจมตีตอบโต้เกาหลีเหนือจะถูกยกเลิกเกาหลีเหนือประณามการฝึกซ้อมเช่นนี้อย่างรุนแรงผู้สังเกตการในเกาหลีใต้กล่าวว่ามีความกังวลว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้อาจทำให้การป้องปรามโดยสหรัฐและเกาหลีใต้อ่อนแอลงรายงานของสื่อสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์กำลังเร่งรัดให้บรรดาบุคคลใกล้ชิดของเขาจัดเตรียมการประชุมกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือขึ้นมาโดยเร็วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าWall Street Journal ตีพิมพ์เรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมที่เป็นการอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐการตีพิมพ์เรื่องนี้มีขึ้นหลังนายทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่16ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาได้ออกคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมลดขนาดของการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ที่กำลังดำเนินอยู่เขาเสริมว่าการฝึกซ้อมนี้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างยิ่งไปสู่เกาหลีเหนือรายงานของ Wall Street Journal ระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้มุ่งปลุกการทูตสมัยแรกที่นายทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีขึ้นมาอีกครั้งซึ่งตอนนั้นเขาพยายามโน้มน้าวให้นายคิมจองอึนและเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรายงานระบุว่าการประชุมนี้อาจมีขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนเอเชียครั้งหน้าของนายทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่บรรดาผู้นำทั่วโลกมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่เมืองเฉินเจิ้นประเทศจีนรายงานระบุว่าขณะที่ไม่มีการวางแผนอย่างเป็นทางการในเวลานี้ความปรารถนาของประธานาธิบดีที่อยากจัดการประชุมเดิมพันสูงอีกครั้งกับนายคิมนั้นชี้ให้เห็นว่านายทรัมป์กำลังตั้งอกตั้งใจไขว่คว้าความสำเร็จชิ้นโบแดงด้านนโยบายต่างประเทศเนื่องจากชัยชนะกรณีอิหร่านนั้นยังคงดูเลื่อนลอยนายทรัมป์พบกับนายคิม3ครั้งระหว่างปี2561ถึง2562ในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกแต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถลดความเห็นต่างเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือมีความก้าวหน้านับแต่นั้นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวเผยว่าตัวเลขยืนยันผู้เสียชีวิตอยู่ที่13รายหลังเกิดเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่เผยว่ามี1คนที่ตามตัวไม่พบเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีบ้านเรือน130หลังประสบความเสียหายซึ่งนี่รวมถึง3หลังที่เสียหายยับเยินเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีบ้าน 1,206 หลังที่ถูกน้ำท่วมแบบน้ำเข้ามาในตัวเรือนและมี 1,489 หลังที่ถูกน้ำท่วมแบบน้ำไม่เข้ามาในตัวเรือนเจ้าหน้าที่ระบุว่าจนถึงเวลา 13:00 นของวันพุธที่19สิงหาคมมี59คนที่กำลังพึ่งพิงสถานหลบภัยชั่วคราวที่ทางเทศบาลจัดตั้งให้
ขณะนี้กำลังมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถยนต์ราว 2,500 คันที่วิ่งต่อไปไม่ได้ที่จอดทิ้งอยู่ตามถนนในตัวเมืองชิบะหลังน้ำท่วมมีการจัดตั้งทีมงานขึ้นเมื่อวันอังคารที่18ให้จัดการกับรถยนต์ที่ทิ้งค้างอยู่ตามถนนสมาชิกทีมนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่จากทางการจังหวัดชิบะเทศบาลเมืองชิบะและรัฐบาลญี่ปุ่นอีกทั้งบุคคลจากอุตสาหกรรมรถลากจูงทีมนี้จะดำเนินการระบุตัวเจ้าของและติดต่อให้เจ้าของรถยนต์มารับรถของตัวเองกลับไปรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการต่อศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ด้วยการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อคณะผู้บริหารที่รวมถึงนางอากาเนะโทโมโกะผู้ดำรงตำแหน่งประธานศาลดังกล่าวนางอากาเนะเป็นผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นที่เข้ารับตำแหน่งในปี2567กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการจากนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมโดยระบุว่า ICC นั้นทุจริตและถูกแทรกแซงทางการเมืองอย่างร้ายแรงและกล่าวหาว่าศาลดังกล่าวใช้อำนาจในทางที่ผิดมาตรการคว่ำบาตรเรียกร้องให้มีการอายัดทรัพย์สินใดๆก็ตามที่อยู่ในสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวหาอีกว่าพร้อมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมจนกว่า ICC จะไม่สามารถคุกคามอธิปไตยของสหรัฐได้อีกเจ้าหน้าที่ของสหรัฐคัดค้านการที่ ICC อนุมัติการสอบสวนข้อกล่าวหาว่ากองทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานก่ออาชญากรรมสงครามและประณามหมายจับที่ออกให้แก่นายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรมสงครามเช่นกันนอกจากนี้สหรัฐยังได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาและอัยการที่เกี่ยวข้องในคดีเหล่านั้นด้วย ICC วิพากษ์วิจารณ์มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวโดยระบุว่าการพุ่งเป้ามาที่ ICC จะบ่อนทำลายหลักนิติธรรมและทำให้ระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงโดย ICC ยืนยันว่าจะยังคงทำงานอย่างเป็นอิสระต่อไปเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมรัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดการประชุมครั้งแรกของคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการใหม่ที่จะช่วยให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตประจำวันโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับตัวเข้ากับสังคมญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นนายซูซูกิฮายาโตะรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักคณะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบนโยบายเกี่ยวกับชาวต่างชาติกล่าวว่าการจัดตั้งโครงการนี้เป็นประเด็นสำคัญจากมุมมองของการทำให้สังคมที่เป็นระเบียบและโอบรับทุกคนเกิดขึ้นได้จริงเขากล่าวเสริมว่าเขาตั้งเป้าที่จะสร้างแผนงานที่มีประสิทธิภาพแผนดังกล่าวจะครอบคลุมเป็นวงกว้างตั้งแต่ผู้อยู่อาศัยระยะกลางถึงระยะยาวนอกจากนี้การเรียนรู้ทางออนไลน์ก็จะเปิดให้บริการนอกประเทศญี่ปุ่นด้วยหัวข้อในการประชุมประกอบด้วยเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายของโครงการรวมถึงวิธีการสะท้อนผลลัพธ์ในการคัดกรองสถานะการพำนักอาศัยคณะผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าจะดำเนินการหารือต่อไปโดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มโครงการนี้ในปีงบประมาณ2571จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทัพเกาหลีใต้เผยว่าการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีร่วมกับสหรัฐที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้จะถูกร่นระยะเวลาเข้ามาให้สิ้นสุดลงในวันศุกร์ที่21สิงหาคมตามคำเรียกร้องของสหรัฐการฝึกซ้อม Uchi Freedom Shield เริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่17การฝึกซ้อมนี้เดิมทีมีกำหนดดำเนินไปจนถึงวันที่27สิงหาคมเสนาธิการทหารร่วมของเกาหลีใต้ประกาศในวันพุธที่19ว่าการฝึกซ้อมนี้จะถูกลดระยะเวลาลงเกือบครึ่งหนึ่งการฝึกซ้อมนี้จัดขึ้นเพื่อให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายบนคาบสมุทรเกาหลีเสนาธิการทหารร่วมกล่าวได้ว่าบางส่วนของการซ้อมรบภาคสนามจะถูกลดขนาดลงพวกเขากล่าวว่าทั้งสองฝ่ายกำลังหารือกันเรื่องนี้การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่16ที่ผ่านมาให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ลงอย่างมากในทรัมป์กล่าวว่าการซ้อมรบเหล่านี้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างยิ่งไปสู่เกาหลีเหนือสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าการฝึกซ้อมที่จำลองสถานการณ์ที่เป็นการโจมตีตอบโต้เกาหลีเหนือจะถูกยกเลิกเกาหลีเหนือประณามการฝึกซ้อมเช่นนี้อย่างรุนแรงผู้สังเกตการในเกาหลีใต้กล่าวว่ามีความกังวลว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้อาจทำให้การป้องปรามโดยสหรัฐและเกาหลีใต้อ่อนแอลงรายงานของสื่อสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์กำลังเร่งรัดให้บรรดาบุคคลใกล้ชิดของเขาจัดเตรียมการประชุมกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือขึ้นมาโดยเร็วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าWall Street Journal ตีพิมพ์เรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมที่เป็นการอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐการตีพิมพ์เรื่องนี้มีขึ้นหลังนายทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่16ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาได้ออกคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมลดขนาดของการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ที่กำลังดำเนินอยู่เขาเสริมว่าการฝึกซ้อมนี้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างยิ่งไปสู่เกาหลีเหนือรายงานของ Wall Street Journal ระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้มุ่งปลุกการทูตสมัยแรกที่นายทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีขึ้นมาอีกครั้งซึ่งตอนนั้นเขาพยายามโน้มน้าวให้นายคิมจองอึนและเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรายงานระบุว่าการประชุมนี้อาจมีขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนเอเชียครั้งหน้าของนายทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่บรรดาผู้นำทั่วโลกมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของที่ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่เมืองเฉินเจิ้นประเทศจีนรายงานระบุว่าขณะที่ไม่มีการวางแผนอย่างเป็นทางการในเวลานี้ความปรารถนาของประธานาธิบดีที่อยากจัดการประชุมเดิมพันสูงอีกครั้งกับนายคิมนั้นชี้ให้เห็นว่านายทรัมป์กำลังตั้งอกตั้งใจไขว่คว้าความสำเร็จชิ้นโบแดงด้านนโยบายต่างประเทศเนื่องจากชัยชนะกรณีอิหร่านนั้นยังคงดูเลื่อนลอยนายทรัมป์พบกับนายคิม3ครั้งระหว่างปี2561ถึง2562ในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกแต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถลดความเห็นต่างเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือมีความก้าวหน้านับแต่นั้นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวเผยว่าตัวเลขยืนยันผู้เสียชีวิตอยู่ที่13รายหลังเกิดเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่เผยว่ามี1คนที่ตามตัวไม่พบเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีบ้านเรือน130หลังประสบความเสียหายซึ่งนี่รวมถึง3หลังที่เสียหายยับเยินเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีบ้าน 1,206 หลังที่ถูกน้ำท่วมแบบน้ำเข้ามาในตัวเรือนและมี 1,489 หลังที่ถูกน้ำท่วมแบบน้ำไม่เข้ามาในตัวเรือนเจ้าหน้าที่ระบุว่าจนถึงเวลา 13:00 นของวันพุธที่19สิงหาคมมี59คนที่กำลังพึ่งพิงสถานหลบภัยชั่วคราวที่ทางเทศบาลจัดตั้งให้
ขณะนี้กำลังมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถยนต์ราว 2,500 คันที่วิ่งต่อไปไม่ได้ที่จอดทิ้งอยู่ตามถนนในตัวเมืองชิบะหลังน้ำท่วมมีการจัดตั้งทีมงานขึ้นเมื่อวันอังคารที่18ให้จัดการกับรถยนต์ที่ทิ้งค้างอยู่ตามถนนสมาชิกทีมนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่จากทางการจังหวัดชิบะเทศบาลเมืองชิบะและรัฐบาลญี่ปุ่นอีกทั้งบุคคลจากอุตสาหกรรมรถลากจูงทีมนี้จะดำเนินการระบุตัวเจ้าของและติดต่อให้เจ้าของรถยนต์มารับรถของตัวเองกลับไปรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการต่อศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ด้วยการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อคณะผู้บริหารที่รวมถึงนางอากาเนะโทโมโกะผู้ดำรงตำแหน่งประธานศาลดังกล่าวนางอากาเนะเป็นผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นที่เข้ารับตำแหน่งในปี2567กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการจากนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมโดยระบุว่า ICC นั้นทุจริตและถูกแทรกแซงทางการเมืองอย่างร้ายแรงและกล่าวหาว่าศาลดังกล่าวใช้อำนาจในทางที่ผิดมาตรการคว่ำบาตรเรียกร้องให้มีการอายัดทรัพย์สินใดๆก็ตามที่อยู่ในสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวหาอีกว่าพร้อมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมจนกว่า ICC จะไม่สามารถคุกคามอธิปไตยของสหรัฐได้อีกเจ้าหน้าที่ของสหรัฐคัดค้านการที่ ICC อนุมัติการสอบสวนข้อกล่าวหาว่ากองทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานก่ออาชญากรรมสงครามและประณามหมายจับที่ออกให้แก่นายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรมสงครามเช่นกันนอกจากนี้สหรัฐยังได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาและอัยการที่เกี่ยวข้องในคดีเหล่านั้นด้วย ICC วิพากษ์วิจารณ์มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวโดยระบุว่าการพุ่งเป้ามาที่ ICC จะบ่อนทำลายหลักนิติธรรมและทำให้ระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงโดย ICC ยืนยันว่าจะยังคงทำงานอย่างเป็นอิสระต่อไปเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมรัฐบาลญี่ปุ่นได้

จัดการประชุมครั้งแรกของคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการใหม่ที่จะช่วยให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตประจำวันโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับตัวเข้ากับสังคมญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นนายซูซูกิฮายาโตะรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักคณะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบนโยบายเกี่ยวกับชาวต่างชาติกล่าวว่าการจัดตั้งโครงการนี้เป็นประเด็นสำคัญจากมุมมองของการทำให้สังคมที่เป็นระเบียบและโอบรับทุกคนเกิดขึ้นได้จริงเขากล่าวเสริมว่าเขาตั้งเป้าที่จะสร้างแผนงานที่มีประสิทธิภาพแผนดังกล่าวจะครอบคลุมเป็นวงกว้างตั้งแต่ผู้อยู่อาศัยระยะกลางถึงระยะยาวนอกจากนี้การเรียนรู้ทางออนไลน์ก็จะเปิดให้บริการนอกประเทศญี่ปุ่นด้วยหัวข้อในการประชุมประกอบด้วยเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายของโครงการรวมถึงวิธีการสะท้อนผลลัพธ์ในการคัดกรองสถานะการพำนักอาศัยคณะผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าจะดำเนินการหารือต่อไปโดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มโครงการนี้ในปีงบประมาณ2571จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น